ดิกึกเนี่ยอีกนาเดียสเลมีลอันตาเฮยงามันเนตหางฮีตินเกกะหอยเตหางยิเลโนยเฮกตินเกกะดิกึกเนี่ยสุเรชปาร์ตโลมิโอ